วันเนตัวเรเป็นอะไรเกมอะคนนั้นเนี่ยตะกายยี่บุกินนำนกรงเตสังระไอซีตัวนั้นที่ที่เราลังเกิดมินิสเซอร์บนปูนเปรอยเจ้าตัวเป็นอะไรอย่างเดียวเรื่องฟอร์มไม่ชินนั่นบุญนั้นนายโอ้ก็เป็นนั่นเรนนี่บุกินนกรามเตตัดกัน